0: 马来西亚、泰国、泛亚铁路相关路段建设稳步推进。中国还积极参与建设巴布亚、新几内亚、秘鲁等地港口、公路等基础设施。这些不仅是一个个工程，更极大提升了亚太区域交通连通水平，促进了贸易便利化与经济深度融合，成为亚太全面合作的重要支撑。这里是我国北方最大的农产品集散地，眼下正是榴莲的采收旺季，每天有近千吨新鲜榴莲从这里中转集散，走进千家万户。
1: 我们已经送出一天了，卖了20多吨，就在我们高峰期一天的交易就是没过千万的。
0: 而就在一周前，这一颗颗榴莲还挂在泰国的果园里。得益于中老泰全铁冷链班列常态化运行，泰国榴莲搭乘专列26小时即可直达昆明，再经公路联运48小时便能配送到我国的30多个城市。亚太区域越来越便捷高效的物流，让榴莲可以通畅地进入中国市场。2026年前2个月，泰国榴莲对华出口额达113.91亿泰铢，同比增幅高达303.57%。庞大的消费市场也让泰国民众感受到经贸合作的红利。
2: ทุเรียนกับทั้งหมดนะฮะที่ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยไปอยู่ที่ประเทศจีนตรงนี้มีความสำคัญมีความหมายอย่างมหาศาลเลยกับไม่ใช่แค่เกษตรกรชาวไทยนะครับทั้งระบบนิเวศของทุเรียนไทยนะครับทั้งธุรกิจทั้งพ่อค้าทั้งลงทั้งเกษตรกรทั้งครอบครัวของเกษตรกรนะครับจะทำให้ยกระดับของความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยและประชาชนคนไทยให้สูงให้ดีมากยิ่งขึ้นครับ
0: 真正的开放与共享从来不只是简单的商品买卖，而是以高水平的经贸合作带动整个产业链提质升级。在马来西亚、泰国等地，中国信息技术企业与当地合作，用智能化手段实现对农产品种植养护的科学管理，并搭建起跨境冷链通道，用成熟的电商平台帮助当地农户开辟海外市场。
3: ซึ่งแพลตฟอร์มออนไลน์ก็สนับสนุนและตอบรับผู้ประกอบการจากต่างประเทศให้ไปค้าขายที่นั่นอย่างยุติธรรมเช่นเดียวกันกับคนจีนได้รับโอกาสอยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการคนไทยเปลี่ยนรูปแบบเปิดใจอะไรใหม่ๆนะคะตอบรับเทคโนโลยีใหม่ๆจากประเทศจีน
0: 这一系列蓬勃发展的跨境商贸合作背后，正是中国持续扩大高水平对外开放的政策支撑。区域全面经济伙伴关系协定生效实施4年多来，关税减免、通关便利化、投资准入放宽等多重政策红利持续释放，为亚太各地优质商品进入中国市场开辟了便捷通道。这不仅让中国百姓在家门口就能选购到质优价廉的进口好物，也为中国优质商品和企业走向世界搭建了广阔的平台。
4: 和国外这种深度的贸易合作，它的核心就是建立强大的国际供应链，把各个节点要全线的贯通，把咱们中国一些特色优质的农产品真正的走入到了国际市场。我感觉我们正处在一个开放式充满活力的一个生态当中，国家坚持对外开放的这个坚定的信心触动了我们要在国际市场布局的这个信心。
0: 中国始终坚持对外开放、合作共赢，为此所做的努力还有很多。中国的广交会每年2届，